0: ทุวาลังอายังวันเองอาวันเองอายุเรมาตัยอินมามันนายาขยายายายาไอยาอาวสตินี
1: แต่ไม่ได้ตาวังกิวัลลุงไม่ติดสาวิวประตูรัตนอุนโนยกนักเกตยังต้องมัดมันอัตุยนักทหารเกณฑ์ยังนิ่งนิกใจกันตายฟิกอาการกุญยักษ์เรนนี่พิจิตรที่ลังมีอยู่กระดวกท่านนักกิเชนีทว่านักขยุตารมีตัวยกหุ่นขานยังมัดหินเด็กชาวติคุมนั่นมีนักอัตุมีนิ่งโอกาสกันยังมัดอัมบัตานนักหุ่นขานเราสมังกิจุนิกนั่นเรียกที่อุนโน